0: สร็จยอดยอดละโลละเลยสั่งเรือบาริฮังยัว
1: ล่ะเรียกมาเลยล่ะ
0: เรียกมาเลยสุราห์